ริบดิบดิบบิริบิริดิดิบดิดิดิดิดิดิดิดริบดิบดิบ Then I disappear in a giant pipe and I collect coins in my basement